0: ตัวและมอกระตัวและมอนะป้า
1: เอาไป
0: ย
1: ัย
0: ไอ้น้ำมันยัยโอเคแล้วก็ yes